ท่านผู้ฟังเรื่องราวเริ่มต้นอยู่หงเหียนมัธยมปลายนครนานหูเรื่องอีฝันที่แสดงโดยจางรัวนั้นเกิดในจุดแบ่งฤดูกาลน้ำหมอกก้ามตกสังเย็นมาเอื้อนหนังยังสนิทวาน้ำหมอกก้ามน้ำบังคืออ่อนย้อนเงียบสงบแต่ภายในแม่นเต็มไปด้วยความอ่อนไหวและความต่ำต้อยตอนยังน้อยพ่อของเราก็เสียชีวิตแม่ก็หนีไปแต่งงานใหม่แล้วทิมนางไหว้กับครอบครัวหลงใหญ่ชีวิตที่อาศัยภายใต้หลังคาของคนเอิญเฮ็ดให้นางดำรงชีวิตอย่างระมัดระวังอดทนตัวทุกสิ่งสร้างเย็นที่แสดงโดยไปจิงทิงผัดกงกันข้ามกับนางอย่างสิ้นเสิงครอบครัวมีความสามัคคีกลมเกลียวแล้วเป็นหนุ่มคนหนึ่งที่รอโดดเด่นที่สุดในห้องเฮียนปากให้แต่ใจดีบังเข้ามาเฮ็ดอย่างบ่คอยเอาใจใส่แต่ภายในแม่มีความจริงใจและละเอียดละออตั้งแต่ข้างธมิตรที่เห็นในขณะที่จัดแบงห้องเฮียนแล้วก็ได้ประทับใจและมักเวียนหยีฝันผู้เงียบสงบอย่างเงียบๆตอนยังน้อยทั้งสองมีความหู้ซึกที่ดีต่อกันแต่นัดหมายกันแล้วจะสอบแสงเข้ามหาวิทยาลัยนางอูน้ำกันมุ่งหน้าสู่อนาคตเดียวกันแต่สุขซาตาได้กดดันให้เวียนหยีฝันประเสริฐนากับความถูกที่บ่อาจว่าออกมาได้คือว่าน้องสายของป้าพายเสวาเชื่อซิงเต๋อได้คมแหงและคู่เข็นนางด้วยคำเว้าต่างๆนานาเปลี่ยนเวลาโดนนั้นส่วนผู้เป็นหลงใหญ่เพื่อรักษาหน้าตาของตระกูลจึงห้ามนางบ่ให้แจ้งตำรวจแม่คิงผัดสนใจแต่ครอบครัวใหม่ของตนบ่มีพายเบี่ยมบอนพึ่งพาให้นางแม้นแต่น้อยเดียวความอับอายและความต่ำต้อยอันใหญ่หลวงได้เสื่องซ่อนในใจของเวียนหยีฝันนางหุ่นสักว่าตนเองเมื่อหมัวถูกน้ำพวกคู่ควันกับสังเหียนผู้ที่สวดสายดังแสงตะเวนตอนเขียนประกอบใบสมัครสอบแสงนางได้หลักเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยอีเขอที่อยู่ห่างไกลหลายพันกิโลเมตรเพื่อตั้งใจที่บ่อยากเว้าถึงความทุกข์ที่นางได้หับเพียงแต่อยากหนีไปจากครอบครัวที่บ่ควรอยู่ในคืนฝนตกหนักหลังจากสอบแสงเข้ามหาวิทยาลัยสำเร็จสังเย็นได้เอาคะแนนคัดคะแนนของมหาวิทยาลัยนางอูมหานังด้วยความตื่นเต้นหวังว่าจะคิดตามคำมั่นสัญญาของทั้งสองแต่สิ่งที่แล้วได้ยินผัดเมียนคำเว้าของเวียนหยีฝันที่ทำให้จิตใจนางตั้งใจเหตุทาทีนาลำคานเย็นซาว่าว่าตนเองเกียร์สังเรามาตลอดบอกให้เราอย่ามาหาตนเองอีกต่อไปสังเย็นตกสังเงือเจ็บปวดใจแห้งทำกลางสายฝนที่ตกนักแล้วตาแดงแล้วถามนางว่าตลอดพามานี่นางเพียงแต่เธอเราเป็นตัวสำฮ้องเท่านั้นบอกเมื่อบ่ได้รับคำตอบสังเย็นก็ว่าว่าลาก่อนและยังก้มหน้าหายไปในเขินฝนตกอย่างแดกหาดและเสียใจกันอำลาครั้งนี้แต่แนกสองคนออกจากกันเปลี่ยนเวลา6ปีเต็มเวียนหยีฝันได้เดินทางไปต่างถิ่นคนเดียวเราฝันให้ลบกวนตลอดส่วนสังเย็นกลัวเสื่องความหักนี่ไว้ในใจบ่เคยปล่อยวางอย่างแท้จริงเอาละท่านผู้ฟังปานนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพลงมาแล้วตะละวันจะเราสู่ฟังต่อ

房平门门拍马拉探头房，把你带来玩家老鼠房多。货币盘白杨凤白，每一番现作家当天，干嘛办个那款难无？改变那靠福安，有斯坦尼托拉帕门，能收阿帕门高高有困了。แต่ผัดมีผู้ชายซอห้องคังหลักเบิงและรบกวนเรื่อยๆทั้งกลางเว้นทั้งกลางคืนไม่มีความสงบนางจึงตัดสินใจย้ายหนีอีกด้านหนึ่งสร้างเย็นหลังจากเห็นจบก็อยู่นครนางอูอาซีบหลักเมียนออกแบบคอมพิวเตอร์อาซีบห้องเมียนเปิดห้างเหล่าแห่งหนึ่งแต่บังเอิญอพาร์ตเมนต์ของเราถือไฟใหม่ห้องของสร้างเย็นเสียหายต้องส่องแปลงเปลี่ยนเวลาดนแล้วจนบ่มีบ่อนอยู่ต้องส่องหาบ่อนอยู่เปลี่ยนกันสัวเขาในงานสังสรรค์ของเพื่อนความเฮียนเก่าข้างหนึ่งทั้งสองคนได้พบกันโดยบังเอิญแต่ต่างคนต่างกลัวทำทาแวบ่ฮู้จักกันแต่เมืองนางอูน้อยเกินไปมีห้างสะดวกซื้อห้างเหล่าและถนนบ่พอเท่าใดแห่งจึงเฮ็ดให้พวกเขาได้พบกันอีกข้างแล้วข้างเหล่าด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนความเฮียนสั้นเดียวกันที่สวาสู่เฮาอัน

ห้องอพาร์ตเมนต์ที่มีสองห้องนอนนั่นเธอทั้งสองเลือกพร้อมกันเพื่อนความห้องเฮียนมัธยมปลายที่เคยแยกออกจากกันได้กลายเป็นเพื่อนความห้องเศร้าภายใต้หลังคาเดียวและญาติมิตรที่อยู่พร้อมกันทั้งสองคนตั้งใจรักษาและญาติห่างชีวิตแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนถูกบอนล้วนแต่แก่งใจและหังเหินสิ่งที่ทำลายความสงบเมียนอาการน้อยๆที่ไม่หยิบฝันเสื่องไหวมาหลายปีคือการเนียงละมือยามดึกนางมักจะเอาจาวของนอนด้วยบ่ฮู้สึกตัวไปนั่งอยู่ห้องรับแขกและตาข้างบางเทื่อเข้าไปในอ้อมกอดของซังเหียนกอดแล้วยังเบาๆซังเหียนปาโกเหตุทาหลังเกียรติแต่ที่จริงแล้วถูกข้างนั่นแล้วล้วนแต่มีสติควบคุมหลักปกป้องนางในยามที่นางยังละเมอบ่เคยรบกวนหรือลวงละเมิดนางก็เริ่มแต่เวลานี้ความหักที่เหนียวนานและบ่เคยแสดงออกของซังเหียนได้คอยเปิดเผยอยู่ต่อหน้าผู้ชมคือปากมักโต้เถียงแต่ก็มักเฮ็ดอาหารคำเพิ่มอีกจานนึงไว้ให้ไว้ฝันละเคียมอาหารกินลินที่นางมักกินและเครื่องใส่ประจำวันที่นางใส่เปลี่ยนประจำกำหนดว่าถ้านางกับเฮือนกลางคืนต้องรายงานด้วยขออ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของการอยู่ร่วมกันที่จริงแล้วมันเป็นควงย่านว่านางออกไปคนเดียวจะอันตรายตอนปีใหม่แล้วตัวว่าทางบ้านบ่สะดวกอยู่ที่ห้องเซาก็เพื่ออยู่เปลี่ยนเพื่อนวันหยีฝันที่บ่มีบอนไปในยามปีใหม่วันหยีฝันคอยหำหัวว่าผู้ชายที่บังเคยว่าปากให้ได้เย็นซาคนนี้แต่ผัดบังเน้งดูแลความหู้สึกที่แต่งหักของนางอย่างละหมาดระวางมาโดยตลอดเอาละท่านผู้ฟังวันนี้ใจทานฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลมวลพามาเล่าทำตัวฟังที่ทำพร้อมฟังอยู่นี่เมียนไร้กันดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ในรายการมื้อนี้ดาราวันกำลังเล่าละครโทรภาพเรื่องนั่งหมอกกรรมสู่ฟังอยู่เมื่อกี้นี้เว้าถงนางเอกและพระเอกสองคนได้สองเฮือนความกันภายใต้การใช้ชีวิตร่วมกันทุกวันความหังเหินในอดีตก็ค่อยๆละลายหายไปความหักความใกล้ชิดก็เกิดขึ้นระหว่างสองคนไม่มีฝันคอยไปวางความเปลี่ยนห่วงเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วความหักของสังเยนที่บัวเคยเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนเวลาหลายปีนางจึงเข้าใจว่าการจากไปอย่างเด็ดขาดของนางในปีนั้นได้สั่งความเจ็บปวดหลายปานใดให้แก่สังเยนคืนหนึ่งที่ล้มการเลือกทรงสังเยนได้เปิดเผยความในใจโดยบังเอิญคือในครบปีมานี้แล้วได้นั่งรถไปมหาวิทยาลัยยี่เหอยังเงียบๆหลายครั้งนับประทอนเพียงแต่เพื่อเบิ่งนางอยู่กะกายบ่เคยกล้าก้าวเข้าไปรบกวนทุกเรื่องน้อยๆที่เกี่ยวกับนางหลังจากเฮียนจบมัธยมปลายแล้วล้วนแต่เก็บไว้ในใจไม่มีฝันฝังแล้วหู้สะเทือนใจอย่างสุดซึ้งได้ควบพร้อมความกล้าหาญก้าวออกก้าวทำอิฐไปหาสังเยนสารภาพยังกลุ้มไปกลุ้มมาว่านางก็หักแล้วม้าด่วนแล้วทั้งสองคนได้คบหา กันอย่างเปลี่ยนทางการเหลื่อมต้นความหักที่ต่างคนต่างก็มุ่งมั่นเข้าหา กันแต่ความสุขนี้บ่ได้อยู่ด่วนน้ำเงามืดที่ฝั่งเลิกม้าหลายปีก็ได้ยังมาหาอีกครั้งเชื่อชิงเต๋อผู้ที่เคยคบแห่งนางในปีนั้นได้กลายมาเป็นพนัก งานรักษาความปลอดภัยของสถานีโทรภาพที่ไม่หยิบฟันเหวี่ยงอยู่แต่ข่มขู่และตำลบกวนนางอีกครั้งบาดแผลที่ฝังลึกมากโดนน้ำเฮ็ดให้วันหยิฟันตกอยู่ในความวิตกกังวลนางย่านว่าเชื่อชิงเต๋อจะเครียบและทำให้สังเยนเพื่อปกป้องคนที่หักนางได้เลือกที่จะหนีอีกครั้งลักเมียนเครื่องของใส่กระเป๋าแล้วเดินทางไปฮ่องกงคนเดียวดักถูกส่งทางการติดต่อหายตัวไปยามบ่มีของหอยแต่ครั้งนี้สังเยนบ่ได้ยอมปล่อยมืออย่างเงียบๆความหักที่เหนียวนั้นเฮ็ดให้ลาวฮู้อย่างชัดเจนแลการเลิกลากันในปีนั้นและการหายตัวไปในตอนนี้เบื้องหลังต้องมีความเจ็บปวดที่นางบัวสามารถว่าออกมาได้เราได้ป้าเวียกทุกอย่างที่มีอยู่ในมือหลงมุ่งหน้าไปฮ่องกงซ่อหาของห้อยของไม่หยิบฟันไปทั่วทุกแห่งในช่วงเวลาที่เราพบนางไม่หยิบฟันในที่สุดก็เปิดสิ่งปิดบังทุกอันออกห้องไห้และสารภาพถึงความต่ำต้อยความอับอายความบ่มีที่พึ่งพาทั้งหมดในช่วงมัธยมปลายว่าออกมาถึงความจริงทั้งหมดที่นางผิดคำมั่นสัญญาและเฮ็ดให้ลาวตัดสินใจหนีไปอย่างเงียบในปีนั้นเมื่อได้เห็นเรื่องลาวทั้งหมดสังเยนบ่ได้ตำหนินางแม้แต่น้อยเดียวเหลือเพียงแต่ความสงสารที่เต็มในใจเราได้กอดวันหยีฟันที่กำลังอยู่ในสภาพที่จี้ใจแตกหักให้คำมั่นสัญญาอย่างนักแน่นานับแต่นี้ไปจุดถูกความมืดมนของเจ้าคอยจะเปลี่ยนผู้ปกป้องไว้เองโลกของเจ้าจะเหลือเพียงแต่แสงสว่างเอาละท่านผู้ฟังวันนี้จะให้ทำฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ังเพลงมวนๆพามาลาทันกฟังบันนี้เดี๋ยวเราวันจะเราสู่ฟังต่อหลังจากกลับมานครหนังอูสังเย็นได้เปลี่ยนไฟเข้าผสมกับเชื้อซิงเต๋อผู้กระทำสัวตัวสู่อย่างเต็มทีมอบตัวผู้กระทำผิดให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายโดยตัดขาดฝันให้ที่รบกวนวันหยีฝันมาเปลี่ยนเวลาหลายปีอย่างเด็ดขาดแล้วได้พาวันหยีฝันเข้าไปในครอบครัวที่มีความสมัครใจกลมเกลียวของตนพ่อแม่ของสังเย็นน้องสาวสังจือตั้งกลัวครับเอานางอย่างอ่อนโยนมอบความอบอุ่นของครอบครัวให้นางซึ่งนางบ่เคยรู้สึกมาก่อนวันหยีฝันที่เคยขาดความหักและบ่กล้าพึ่งพาผู้ใดนั้นได้คอยสั่งความบองดองกับบาดแผลจากครอบครัวเดิมภายใต้ความหักและการปกป้องอันเหนียวนานของสังเย็นกลายเป็นคนมีความมั่นใจและกล้าหาญในตอนท้ายของละครเป็นฉากโรแมนติกและประทับใจผู้ชมที่สุดของเรื่องสังเย็นพาวันหยีฝันกลับขึ้นไปที่ห้องเฮียนของห้องเฮียนมัธยมเลขหนึ่งนางอูซึ่งเป็นบอนที่ทั้งสองได้พบกันในปีนั้นตัวหน้าตัวเฮียนที่เต็มไปด้วยความทรงจำของวัยหนุ่มแล้วได้ขอแต่งงานกับนางเรื่องแล้วได้มาสู่บทลงท้ายที่สมบูรณ์เต็มเม็ดเต็มหน่วยสองคนได้จดทะเบียนสมรสย้ายเข้าไปอยู่ในเฮือนใหม่ที่สร้างเย็นออกแบบและตกแต่งด้วยมือตนเองสิ้นสุดการเดิมไปมาและการพลาดโอกาสที่แกนเย้าถึง9ปีเด็กหนิงที่เคยเต็มไปด้วยความปัดเพและสร้างชีวิตอย่างระมัดระวังในที่สุดก็ได้รับการรักษาด้วยความหักทีเหนียวนานและนักแน่นเด็กสายที่อดทนหลักหักมาเกือบครึ่งชีวิตก็ได้อยู่แข็งแกร่งกับสาวที่เราคิดถึงตลอดมาจนกว่าสัวชีวิตหายใจสุดท้ายท่านผู้ฟังเหตุผลที่นั่งหมอกก้ามสามารถดึงดูดหัวใจผู้ชมนั่นมีอยู่ประมาณ3ข้อคือ1ในเรื่องบ่มีตัวละครแบบผู้ชายหังมีสาวน้อยงงงามแบบดั้งเดิมสิ่งที่มาแทนที่เหมือนชายหญิงธรรมดา2คนที่ต่างกลัวตัวสู่รักษาน้ำใจซึ่งกันและกันในชีวิตเมืองในเรื่องราวของพวกเขานอกจากความหักแล้วยังมีความอดทนและตัวต้านเมื่อเธอปฏิบัติอย่างโปรเปลี่ยนธรรมในบนเหตุเวียกมีความอ่อนแอและการต่อสู้เมื่อประเสริฐหน้ากับความกดดันจากครอบครัวคนลักษณะตัวละครที่แท้จริงและการกำหนดความสัมพันธ์เหล่านี้เห็นให้ตัวละครมีมิติหลายกว่าเก่าวันนี้ใจทันฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ท่านผู้ฟังเหตุผลที่นั่งหมอกล้ำสามารถดึงดูดหัวใจผู้ชมนั่น 2. นั่งหมอกล้ำมีการแสดงความรู้สึกที่จริงใจสังเย็นภายนอกเอียนซาแต่ภายในอบอุ่นเรามักทำทาตัวว่าความเป็นห่วงที่ควบคุมบ่ได้ทุกครั้งหายกลายเป็นความบังเอิญที่ตั้งสำหรับแมวที่สมาหายไว้หยิบฟันโดยเฉพาะพาถือเล้าว่าวาสังเพิ่มหายขบยอดเป็นความว่าไม่หยิบฟันกับเด็กจะบัวปลอดภัยกลัวทำถาวามีความสิงเคยหลอกประตูส่วนไม่หยิบฟันก็ถือความหั่งเหินเหยียนซาเป็นเกาะป้องกันตัวเพื่อปกปิดบางภายในแต่ผัดหมักหลักสังเกตเบิงสังเย็นอยู่เสมอสามารถว่าได้ว่าในละครโทรภาพเรื่องนี้ภูมิศักดิ์หวานที่ตั้งใจสร้างขึ้นการพัฒนาของความรู้สึกทั้งหมดล้วนแต่เป็นไปตามจังหวะธรรมชาติความรู้สึกของพระเอกนางเอกเหมือนคอยอบอุ่นขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันสองคนจากความเข้าใจผิดในตอนทำอิฐจนมาเป็นคอยเข้าใจซึ่งกันและกันมาหอดกันรู้จักและอยู่แข็งขังกันในที่สุดขบวนการทั้งหมดภูมิการทันเปลี่ยนแบบกระทันหันและการระเบิดของความรู้สึกแบบขึ้นขึ้นลงลงแต่เมียนพันการสนทนาและการพัวพันที่จริงใจข้างแล้วข้างเราความสัมพันธ์ที่ค่อยเปลี่ยนค่อยไปแบบนี้เห็นได้ชัดเจนว่ามีความมั่นคงกว่าความหักแบบหวานเซินและนิ่งสอดคล้องกับสภาพความหักในอุดมคติของนุ่มสาวในปัจจุบัน 3. ในชีวิตตัวเมืองที่มีจังหวะไว้ทุกคนล้วนแต่มีนิสัยที่เปลี่ยนของตนเองมีบางคนเปลี่ยนวันหยีฝันด้วยหลากหลายเหตุผลเมื่อถือสัมผัสความหักในจิตใจก็มีทั้งความวันไหวและความลังเลโบสบายใจที่สำนึกในการปกป้องตนเองในความหักเมียงแข็งกล้าเสมอดังนั้นจึงมักพลาดโอกาสก็มีบางคนเปลี่ยนสังเย็นจะปิดบังความหักตัวคนผู้หนึ่งไว้ในส่วนลึกหัวใจเปลี่ยนเวลาหลายปีเราสามารถใส่เกาะแข็งแกนอยู่ตัวหน้าทุกคนได้ผัดถอดหน้ากาปลอมทั้งหมดตัวคนผู้เดียวเท่านั้นน้ำเอาความอ่อนโยนจากส่วนลึกหัวใจออกมาถูกตัวละครในละครเรื่องนี้คือกาวากำลังเขียนเรื่องราวของคนในตัวเมืองยุคสมัยปัจจุบันเฮ็ดให้ผู้ชมสามารถ

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
2: การมีความมานาอดทนและการศึกษาจะพาให้เฮานั้นเป็นคนที่มีความรู้และความสามารถสบายดีท่านผู้ฟังทางแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz รับฟังรายการพวกเขาได้เป็นประจำเนาะมื้อนี้ทางรายการมีข้อมูลข่าวสารหลายเรื่องราวที่จะล้มให้ทุกท่านได้ฟังในตอนต้นรายการคือระยะซองเมืองจีนท่านสีจิ้นผิงลงสำรวจนครเซี่ยงไฮ้พร้อมด้วยข่าวเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ทั่วไปและการนำใช้เพื่อความสร้างสรรค์เป็นผลประโยชน์ที่แท้จริงของปัญญาประดิษฐ์และข่าวเกี่ยวกับงานวางแสดงปื้มฮ่องกงจัดให้มีเทศกาลวัฒนธรรมอาเซียนเป็นเถื่อทำอิฐพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งที่จะเว้าสู่มิตรรายการได้ฟังในระยะสองเมืองจีนตอนต้นรายการนี้ระยะที่2ของรายการคือระยะลมกับเพื่อนลาวลมกับลูกหลานลาวที่ได้มาเฮียนอยู่ที่ประเทศจีนมื้อนี้จะไปทางนครเซี่ยงไฮ้ของจีนการใช้ชีวิตอยู่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนนั้นมีข้อสะดวกข้อยุ่งยากและได้รับสิ่งใหม่ๆจากการมาใช้ชีวิตในจีนนี้คือแนวใดก็ติดตามมาฟังได้ระยะที่2ของรายการคือระยะลมกับเพื่อนลาวตอนท้ายรายการท่านผู้ฟังซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้จะเสนอท่านมาฮู้เกี่ยวกับประเทศจีนประเทศจีนมีความเปลี่ยนมาคือแนวใดติดพันกับวัฒนธรรมของชาติจีนแนวใดก็ติดตามมาฟังตอนท้ายรายการคือระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีน

0: ไหลหญ้าซองเมืองถีบกับ CMG FM 93 MHz
1: เอามาเริ่มต้นข้อมูลข่าวสารไหลหญ้าซองเมืองจีนเกี่ยวกับทางสีจิ้นผิงลงสำรวจนครเซี่ยงไฮ้วันที่15กรกฎาคม2026นี้ท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศประธานคณะกรรมการการทหารศูนย์กลางจีนได้ลงสำรวจนครเซี่ยงไฮ้และเน้นหนักว่าการสุกยู่การปรับปรุงยกระดับของตัวเมืองอย่างมีคุณภาพสูงเป็นจุดสำคัญในการสร้างความทันสมัยของตัวเมืองต้องปฏิวัติแนวคิดตัวเมืองของประชาชนอย่างรอบด้านยึดมั่นคนขั้วความต้องการของประชาชนเก็บกำความคิดเห็นจากประชาชนและสอบถามผลงานจากประชาชนปฏิบัติงานปรับปรุงยกระดับของตัวเมืองอย่างลึกซึ้งละเอียดและหนักแน่นเสริมสร้างความรู้ถึงผลได้รับความผาสุกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องมาฟังข่าวเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ทั่วไปและการนำใช้เพื่อความสร้างสรรค์เป็นผลประโยชน์ที่แท้จริงของปัญญาประดิษฐ์ท่านผู้ฟังในซุ้มปีมอมอมานี้จีนได้เสนอแผนการเคลื่อนไหวการบริหารปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกโดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันเพื่อสุกยู่การพัฒนาและการบริหารปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกแนวคิดของจีนได้รับการเห็นดีจากประชาชาติทั่วโลกนับมือนับหลายขึ้นอิงตามผลการสำรวจชาวเน็ตทั่วโลกที่จัดขึ้นโดยโทรภาพสากลจีนหรือ CGTN แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 83.7 ส่วนร้อยเรียกร้องให้สร้างกลไกบริหารปัญญาประดิษฐ์ในขอบเขตจุประเทศเพื่อป้องกันบ่ให้นำใช้เทคโนโลยีอย่างทั่วทีและเสียการควบคุมผู้ตอบแบบสอบถาม 76.1 ส่วนร้อยเห็นว่าการสุกยู่การบริหารปัญญาประดิษฐ์ภายในกรอบหลายฝ่ายเช่นองค์การสหประชาชาติเป็นต้นแม้นมีผลดีต่อการบรรลุความรับรู้ที่เป็นเอกภาพกันอย่างกว้างขวางหลายกว่าการวางระเบียบการที่นำพาโดยประเทศส่วนน้อยผู้ตอบแบบสอบถาม 90.9 ส่วนห้อยเห็นว่าการยึดมั่นการเปิดประตูสู่ภายนอกและการร่วมมือแต่บ่แม่นการปิดล้อมเทคโนโลยีมีผลดีต่อการสุกยู่การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างมั่นคงปลอดใสและยืนยงมาฟังข่าวเกี่ยวกับงานวางแสดงปื้มฮ่องกงจัดให้มีเทศกาลวัฒนธรรมอาเซียนเทื่อทำอิฐวันที่15กรกฎาคม2026นี้

นี่อยู่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนงานวางแสดงปื้มฮ่องกงครั้งที่36ได้ไขขึ้นอยู่ศูนย์ประชุมและวางแสดงฮ่องกงงานวางแสดงในครั้งนี้ได้ดำเนินฮอดวันที่21กรกฎาคม2026นี้โดยจัดมีกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมหลายกว่า600รายการปีนี้เจ้าภาพงานวางแสดงดังกล่าวนี้ได้ร่วมกับสมาคมฮ่องกงอาเซียนจัดให้มีเทศกาลวัฒนธรรมอาเซียนเป็นเทื่อจำอิดเพื่อสุขยู่การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างฮ่องกงและภาคพื้นอาเซียนนอกจากนี้ยังได้เชิญนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านเข้าร่วมเพื่อแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับการประพันธ์งานวางแสดงปื้มฮ่องกงแม่นหนึ่งในงานวางแสดงปื้มใหญ่ที่สุดในอาเซียนจัดขึ้นนับตั้งแต่ปี1990ซึ่งงานวางแสดงดังกล่าวนี้บ่เพียงแต่สนองเวทีการโฆษณาปื้มใหม่ให้แก่สำนักพิมพ์จำหน่ายเท่านั้นยังสนองโอกาสการเข้าถึงปื้มใหม่และนักประพันธ์ให้แก่ผู้อ่านอีกด้วยเวทีปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนการร่วมมือด้านวัฒนธรรมที่ไวน่าสู่อาเซียนปี2026จัดขึ้นอยู่ที่นครซงโจวของจีนวันที่15กรกฎาคม2026นี้กองประชุมเวทีปรึกษาหารือการแลกเปลี่ยนและการร่วมมือด้านวัฒนธรรมไวน่าสู่อาเซียน2026ได้ไขขึ้นอยู่ที่นครซงโจวเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีจีนเวทีปรึกษาหารือในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการปกปักรักษาแบบประดิษฐ์สร้างใหม่และการร่วมกันโฆษณาในภาคพื้นเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมโลกโดยได้เต้าโฮมผู้นำผู้เชี่ยวชาญที่มีอิทธิพลและผู้ต่างหน้าจากองค์การวิสาการด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนและประเทศอาเซียนเข้าร่วมเพื่อสนทนาอย่างลึกซึ้งโดยปิ้นอ้อมการปกปักรักษาสืบทอดมรดกวัฒนธรรมและการพัฒนาแบบเชื่อมโยงเข้ากันระหว่างวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในโอกาสนี้ท่านจางเจียนผิงห้องหัวหน้ากลุ่มแลกเปลี่ยนและร่วมมือสากลกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนกล่าวว่าการร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้กลายเป็นเสาค้ำประกันในการสร้างประสาคมร่วมสตากรรมจีนอาเซียนที่นักแน่นขึ้นกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนี้ท่านเสนอให้จีนและอาเซียนร่วมมือกันค้นคว้าการประยุกต์ใช้แบบประดิษฐ์สร้างใหม่ในของเขตต่างๆเป็นต้นแม่นการปกปักรักษาที่มีลักษณะป้องกันต่อมรดกการคุ้มครองแบบอัจฉริยะเพื่อเพิ่มแห่งขับเคลื่อนใหม่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้แก่การสืบทอดอารยธรรมในภาคพื้นเผยแพร่แผนพัฒนาระดับชาติสำหรับทำอิฐของจีนในคงเขตบริโภควางมมมานี้รัฐบาลจีนได้อนุมัติแผนพัฒนา5ปีครั้งที่15ในการเปิดกว้างการบริโภคซึ่งเป็นแผนพัฒนาระดับชาติสำหรับทำอิฐในคงเขตการบริโภคของจีนโดยได้กำหนดแผนดำเนินงานให้แก่การสืบต่อเปิดกว้างความต้องการภายในและกระตุ้นสุขยู่การบริโภคของจีนในหาปีต่อหน้าแผนพัฒนาดังกล่าวได้เสนอเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญอย่างจะแจ้งว่าเมื่อฮอดปี2030ขนาดตลาดการบริโภคจะได้รับการเปิดกว้างออกอย่างต่อเนื่องอัตราการบริโภคของพลเมืองจีนได้รับการยกระดับสูงขึ้นอย่างจะแจ้งการบริโภคด้านสินค้าและการบริการทั่วสังคมจะรักษาการเติบโตเอาไว้ยอดมูลค่าการจำหน่ายเครื่องอุปโภคและบริโภคในสังคมจีนจะบรรลุถึงประมาณ 60,000 ตื้อหยวนสิ่งที่ควรเว้าถึงนั่นคือแผนพัฒนาดังกล่าวประกอบมี9ภาคส่วนโดยจะสุ่มใส่การเลี้ยงดูผู้เฒ่าการเลี้ยงดูเด็กอ่อนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการบำรุงสุขภาพที่เป็นความต้องการทั้งด้านการบริโภคที่มีลักษณะพื้นฐานลักษณะปรับปรุงและลักษณะพัฒนาซึ่งเป็นการให้คำตอบอย่างจะแจ้งว่าในยุคใหม่นี้จะเฮ็ดแนวใดเพื่อสุขยู่การเพิ่มขนาดและยกคุณภาพของการบริโภคและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีชีวิตชีวาการเป็นอยู่หลายรูปแบบและคุณภาพสูงกว่าเก่าเวทีสนทนาเจ้าของนครโลก2026จัดขึ้นอยู่ที่12ปันนาของจีนในระหว่างวันที่14ถึง16กรกฎาคม2026นี้กองประชุมเวทีสนทนาเจ้าของนครโลก2026ได้ไขขึ้นอยู่ที่กิ่งแขวงปกครองตนเองเผ่าลือ12ปันนาแขวงจูน่านของจีนโดยมีผู้ต่างหน้าจากองค์การปกครองตัวเมืองภาคส่วนโฆษณาและสื่อมวลชนจาก24ประเทศเป็นต้นแมนจีนลาวเมียนมาและปากีสถานเข้าร่วมเวทีสนทนาในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อป่าฝนและบ้านเมืองการอยู่ร่วมกันสร้างสาร่วมกันและสมใช้ร่วมกันควบคู่กับการจัดกิจกรรมต่างๆเป็นต้นแมนเวทีสนทนารักและการเยี่ยมยามทัศนศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนและถอดถอนบทเรียนซึ่งกันและกันในหัวข้อปิ้นอ้อมต่างๆเช่น
การสร้างชนบทให้เจริญรุ่งเรืองการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์การอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและอื่นๆรวมถึงการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างนครและเวทีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสากลเวทีสนทนาดังกล่าวนี้สิให้เห็นถึงการแถลงข่าวของรัฐบาลจีนจัดโดยห้องการแถลงข่าวองค์การปกครองแขวงจุนนานและองค์การปกครองกิ่งแขวง12ปันนาวงการอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างจีนอาเซียนปรึกษาหารือกันยกระดับการร่วมมือให้มีคุณภาพสูงขึ้นกองประชุมพบปะและแลกเปลี่ยนกลไกการเสริมสร้างการค้าการร่วมมือด้านตองโซการสนองระหว่างจีนเขตกวางตุ้งอาเซียน2026ได้ไขขึ้นในวันที่16กรกฎนี้บุคคลในวงการอุตสาหกรรมและการค้าของ2ฝ่ายได้สุ่มใส่หัวข้อต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมพลังงานใหม่การพัฒนาคู่กันระหว่างตองโซอุตสาหกรรมและตองโซการสนองและอื่นๆโดยได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการขยายขอบเขตการร่วมมือใหม่เติมอีกกำแน่นโอกาสในการพัฒนาใหม่ในโอกาสนี้ท่านธนุสรพลอามาตห้องประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวได้ประกอบคำเห็นว่าลาวมีท่าแฮงทางด้านที่ตั้งที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษของคอย2ฝ่ายจะสามารถค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบการร่วมมือใหม่และขอบเขตการพัฒนาใหม่ในด้านต่างๆเป็นต้นช่องทางการขนส่งสินค้าผ่านรถไฟและทางทะเลการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการฝึกอบรมด้านปัญญาประดิษฐ์ทักษะดิจิตอลให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดน้อยของเราอุตสาหกรรมการผลิตด้านพลังงานใหม่และอื่นๆสร้างตั้งศูนย์บริการการค้าและธุรกิจแขวงกวางตุ้งอาเซียนแห่งทำอิฐอย่างเป็นทางการวันที่16กรกฎนี้กองประชุมติดต่อพัวพันและแลกเปลี่ยนกลไกการส่งเสริมการค้าและการร่วมมือด้านตองโซการสนองของจีนเขตกวางตุ้งอาเซียน2026ได้ไขขึ้นอยู่ที่นครกวางโจวแขวงกวางตุ้งจีนในกองประชุมดังกล่าวนั้นพิธีมอบป้ายศูนย์บริการการค้าและธุรกิจแขวงกวางตุ้งอาเซียนได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการการสร้างตั้งศูนย์ดังกล่าวนี้จะสุกยู่การเติบโตทางด้านการค้าระหว่างกวางตุ้งจีนกับบรรดาประเทศอาเซียนลงเลิกการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้ดีขึ้นสนองการบริการตองโซการสนองที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเก่าและมีความมั่นเชียงหลายกว่าเก่าเพื่อสร้างพลังงานในการขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การพัวพันทางด้านเศรษฐกิจการค้าในภาคพื้นมาฟังข่าวเกี่ยวกับยอดมูลค่าการค้าจีนอาเซียนเพิ่มขึ้น10ไตรมาสติดต่อกันข้อมูลตัวเลของค์การภาษีแห่งชาติจีนรายงานในวันที่14กรกฎาคม2026นี้แสดงให้เห็นว่า6เดือนต้นปีนี้ยอดมูลค่าการค้าขาเข้าขาออกระหว่างจีนกับอาเซียนได้บรรลุถึง 4,300 กุตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 18.2 ส่วนน้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนในนั้นมูลค่าการค้าขาเข้าขาออกในไตรมาสที่2ของปีนี้ได้บรรลุถึง2,300 กุตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 0.2 ส่วนน้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของไตรมาสที่2ปีก่อนนี้และหักษาการเติบโตขึ้น10ไตรมาสติดต่อกันเจ้าหน้าที่องค์การภาษีแห่งชาติจีนกล่าวว่าจีนและอาเซียนต่างเป็นคู่การค้าที่ใหญ่ที่สุดของกันและกันเป็นหลายปีติดต่อกันการค้าระหว่าง2ฝ่ายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งได้แสดงให้เห็นว่าขบวนการเสริมยงเข้ากันทางด้านเศรษฐกิจในภาคพื้นจีนอาเซียนได้หับมากผลอุดมสมบูรณ์ตามข่าวแจ้งตื่มอีกว่าจีนและอาเซียนได้เพิ่มทวีการเสื่อมจอดกันทั้งด้านพื้นฐานโครงรางอย่างบ่จุดยั่งซึ่งได้เป็นสินค้าประกันที่เป็นท่าแห้งที่แข็งแกร่งให้แก่การค้าระหว่าง2ฝ่าย6เดือนต้นปีนี้การค้าขาออกขาเข้าระหว่างจีนกับอาเซียนโดยผ่านช่องทางใหม่ทางบกและทางทะเลตะวันตกของจีนได้เพิ่มขึ้น 18.2 ส่วนห้อยในนั้นการขนส่งตามเส้นทางรถไฟและทางหลวงต่างๆได้เพิ่มขึ้น 24.7 ส่วนห้อยและ 17.5 ส่วนห้อยตามลำดับทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนนำเสนอให้ท่านฟังตอนต้นรายการคือระยะซองเมืองจีนท่านผู้ฟังเอาล่ะตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกับมาฟังกันโอล้มสนทนากับเพื่อนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนรายละเอียดกันหน่อยครับฟังนำกันตอนนี้สันทานมนเซือนฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

0: เรื่องดีๆของคนลาวที่เมืองจีนฟังสบายๆกับ CMG FM 93 MHz
1: คนลาวอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเพียนศึกษาเขียดเรียกเขียดธุรกิจทั้งจะนักเมื่อยปานใดก็ตามแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวลซืนและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมาฮู้จักคนลาวอยู่จีนในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: เรื่องดีๆของคนลาวที่เมืองจีนฟังสบายสบายกับ CRI FM 93 MHz
1: และเนี่ยลงกับเพียนลาว
2: มาถึงระยะลมกับเพื่อนลาวแหละท่านผู้ฟังระยะลมกับเพื่อนลาวนี่ทางโคศกเองก็มีโอกาสได้ติดต่อทางโทรศัพท์ดอกหาเพื่อนคนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนนี้ส่วนว่ารายละเอียดการสนทนาจะเป็นแนวใดเพื่อนคนลาวเฮานี่อาศัยอยู่ไสของประเทศจีนแล้วมาเทื่อนี้นี่เพิ่นมาโดนระเบาะหรือว่ามาเฮียนอีหยังมาเฮ็ดอีหยังอยู่ที่ประเทศจีนมื้อนี้การอารมณ์สนทนาท่านจะได้ฮู้จักเพื่อนคนลาวเฮาหลายขึ้นที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนตอนนี้อยู่ในสายพร้อมที่จะอารมณ์กับโคศกแล้วสบายดี
3: โดยสบายดี
2: เจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนเนาะ
3: น้องซื้อพุทธบพรธรรมวงศ์ไสหรือว่าจะเอิ้นซื้อลินก็ได้น้องว่าซื้อน้อยมาเรียนอยู่ที่เซี่ยงไฮ้สาขาการเงินระดับปริญญาโทอยู่โรงเรียนเซี่ยงไฮ้ University of Finance and Economics ซึ่งปัจจุบันนี้เมนอยู่หอพักของโรงเรียนแล้วเนาะแต่ว่าอยู่สปป.ลาวนั้นเมนเป็นพนักงานอยู่ธนาคารแห่งสปป.ลาวสังกัดอยู่สถาบันการธนาคารเป็นพนักงานวิสาการ
2: โอ้เจ้าโอ้ยินดีฮู้จักเนาะก็ถือว่าสามเวลาพอสมควรที่จะได้อารมณ์กันติดต่อหากันก็บ่แม่นเรื่องง่ายเนาะเพราะว่าต่างคนก
3: ็
2: ต่างมีเวียกมีงานก็ดีใจแล้วที่ว่าได้สละเวลาเข้าร่วมรายการของพวกเขาผ่านการทํากันเรียนมานี่รู้สึกจังได๋ล่ะ
3: รู้สึกว่าได้เรียนสิ่งใหม่ๆที่แตกต่างจากอยู่บ้านเฮาค่อนข้างหลายทั้งเป็นหลักสูตรที่ว่าเป็นอีกขั้นนึงที่เฮาเรียนซึ่งตัวนี้หั่นมันเป็นสิ่งท้าทายหลายสําหรับน้องที่ว่าเฮาจะต้องได้ตั้งใจเรียนเพิ่มความเอาใจใส่ในการทําเรียนต่างๆซอกหาความรู้ที่ว่ามันเป็นสิ่งใหม่ๆสิ่งต่างๆที่ว่าจะเอามาประกอบในการเรียนของตัวเอง
2: ครับเป็นอย่างคือเลือกเอามาเรียนอยู่ทางประเทศจีนพี่ถึงการเรียนปริญญาโทก็มีหลายบอนหลายที่อยู่เฮามีความสนใจพิเศษอะไรบ่
3: โดยสําหรับน้องแล้วเนาะเมื่อเทียบใส่กับประเทศอื่นๆที่ว่ามีทุนการเรียนต่างๆน้องรู้สึกว่าประเทศจีนมันเป็นประเทศที่ดึงดูดในการมีเสน่ห์ทางด้านเศรษฐกิจและก็เป็นประเทศนึงที่ว่าเป็นการนําใช้เงินดิจิตอลที่ว่าแตกต่างจากบ้านเฮาหลายซึ่งบ้านเฮาส่วนหลายจะพกเงินสดอีหยังต่างๆแลบมาช่วงหลังๆแม่นจะเห็นมีการนําใช้แอปต่างๆในการ
2: เจ้า
3: ใช้จ่ายแต่ว่าอยู่จีนแม่นเฮาสามารถใช้แอปสําหรับสินค้าได้อย่างหลงหลายแล้วก็เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมที่ขยายตัวหลายและเป็นสิ่งที่น้องอยากเรียนรู้

0: ิถีต่างๆจากจีนด้วย
1: จ้า
0: ถือว่าสะดวกสบายด้วย
1: จ้าสะดวกสบายในการใช้การจ่ายจ้าหลังจากที่เฮามาใช้ชีวิตอยู่แบบที่นี่นอกจากจะเฮาได้เฮียนวิชาเฉพาะที่เฮากําลังศึกษาอยู่ตอนนี้เรื่องราวอื่นๆของเซี่ยงไฮ้เห็นยังประทับใจเป็นพิเศษบ่หลังจากที่มาใช้ชีวิตอยู่นี
0: ่หลังจากที่มาใช้ชีวิตอยู่นี่เนาะเฮาจะได้ความแตกต่างในการดํารงชีวิตของคนอยู่เซี่ยงไฮ้ก็คือคนจีนนี่แล้วก็ความแตกต่างระหว่างเฮาแน่ที่ว่าวัฒนธรรมของเขาเจ้าเป็นแบบนี้การใช้ชีวิตของเขาเจ้าเดี๋ยวนี้ภาษาที่เขาเจ้านําใช้มันแตกต่างหลายแล้วก็บ้านเมืองของเขาเจ้าแม่นมีความทันสมัยมีความศิวิไลกว่าบ้านเฮาซึ่งในแต่ละบอนแต่ละจุดที่เฮาไปสัมผัสอีหยังต่างๆแม่นจะแตกต่างกับบ้านเฮาหลายสมควรด้วย
1: หลังจากที่มาเซี่ยงไฮ้นี่มีหยังเฮาประทับใจเห็นหยังสิ่งที่เฮาประทับใจบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมก็ดีสิ่งที่ทันสมัยหรือสิ่งบูฮานก็ตามแต
0: ่สําหรับสถานบูฮานหั่นยังบ่ค่อยได้ไปท่องเที่ยวหลายเนาะแต่สิ่งที่ประทับใจก็คือเวลาเฮาไปซื้อเครื่องหรือว่าไปช้อปปิ้งอีหยังต่างๆเฮาบ่ได้ภาษาจีนเนาะแต่ว่าคนจีนเพิ่นจะพยายามอธิบายให้เฮาเข้าใจแล้วเฮาก็จะได้เรียนรู้ภาษานําเขาไปเลย
1: จ้ะฉะนั้นการมาเรียนนี่บ่มีสมองในการเรียนภาษาจีนจักหน่อยเลยบ่หรือว่าจังได
0: ๋สําหรับคอร์สภาษาจีนแม่นจะมีแต่ว่าจะมีคือตอนนี้หันน้องได้เรียนตัว Chinese Elementary 1ไปแล้วซึ่งการเรียนขั้นพื้นฐานมันก็เป็นเพียงการที่บ่งบอกว่าเฮาต้องเริ่มจากการเรียนพยัญชนะวรรณยุกต์อีหยังต่างๆการออกเสียงแต่ว่าเป็นคําศัพท์ที่ขั้นสูงขึ้นไปอีกแม่นยังบ่ทันได้ลงลึกเพื่
1: อ
0: น้องจะรู้เพียงแต่เบสิกในการintroduction ตัวเองหรือว่าเป็นคําศัพท์นู่นนี่นะคําศัพท์ต่างๆหรือว่าการสร้างประโยคในแต่ละประโยคเป็นขึ้นเท่าใด
1: โอ้จ้ะเออคันว่าได้ระดับนี้ขึ้นมาแน่ก็การสนทนาไปตลาดตะลีอยากไปจุดนั้นจุดนี้อยากซื้อปี้อยากซื้อเครื่องก็สิง่ายขึ้นเนาะ
0: จากที่เรียนมากับพอสวยน้องได้เข้าใจสิ่งที่เขาเจ้าเว้ามาหน่อยนึงแต่ว่าคำศัพท์ที่เขาเจ้าใช้แล้วก็สำเนียงที่คนอยู่เสียงไฮ้ใช้จะแตกต่างจากอยู่เมืองอื่นเองก็เลยว่าเห็นให้การฟังมันค่อนข้างยาก
1: เจ้า
0: ด้วย
1: เจ้าจะสั้นว่าเรื่องการพัฒนาเห็นเสียงไฮ้ในสายตาเฮานี่เห็นคนกับเจ้ามีการพัฒนาบ้านเมืองเบิ่งแย้งเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ตามที่เฮาเห็นก็เจ้ามีการพัฒนา
0: โดยสําหรับการพัฒนาของเขาเจ้าเองแล้วเนาะถือว่าทันสมัยหลายน้องขอยกตัวอย่างเนาะคือการอนามัยหนทางอีหยังต่างๆหั่นบางจุดเป็นเพิ่นจะนําใช้คนในการปัดป่วนใบไม้อีหยังต่างๆแต่ว่าบางจุดก็จะนําใช้รถแล้วก็จะมีการทําความสะอาดหนทางคือล้างหนทางบ่อีหยังต่างๆที่ว่าเห็นนําใช้เครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่
1: จ้ะ
0: คืนอยู่ในโรงเรียนภายในแคมปัสของน้องเองเนาะเพิ่นก็จะมีระบบการขนส่งที่ว่าเป็นรถออโตเมติกอีหยังต่างๆไปขนส่งวัตถุพัสดุอีหยังต่างๆตามแต่ละจุดหั่นอันนั้นถือว่าค่อนข้างว่าทันสมัยพอสมควรคือบ้านเฮาบ้านเฮาก็ยังนําใช้คนอีหยังต่างๆหรือว่าเฮาต้องไปเอาเอง
1: จ้ะและสิ่งที่เฮาอยากสะท้อนโดยเฉพาะเมืองหลวงของเฮานครหลวงวิ่งจันทน์เนาะที่เฮาเห็นยังมีหลายบ่อนมีขี้เหงื่อมีธงยางสะทรายหรือว่าทิ่มสิ่งเศษเหลือต่างๆอันนี้มันเฮ็ดให้บ้านเมืองเฮาบ่งามก็แน่นอนสิ่งที่เฮาเว้านี่มันบ่ค่อยมีเพราะว่าเขาจะเอาใจใส่และมีความตื่นตัวแล้วก็มีถังขี้เหงื่อนี่ใหญ่ทุกๆ100เมตรหรือ50เมตรก็แล้วแต่อันนี้มันก็เฮ็ดให้การทิ้งขี้เหงื่อเขาจะสะดวกสบายเฮาควรจะได้ตื่นตัวหลายกว่านี้เพื่อเฮ็ดให้บ้านเมืองเฮาสะอาดงามตาหรือว่าจังได
0: ๋โดยในจุดๆนี้เนาะบ้านเมืองเฮาโดยเฉพาะแม่นจุดใจกลางของประเทศลาวก็คือนครหลวงเวียงจันทน์หั่นบ้านเฮาหั่นยังบ่ทันได้มีความเอาใจใส่ในการรักษาความสะอาดสวยกัน
1: เจ้า
0: ประชาชนบางคนยังถือเบาในการนําใช้ของสาธารณะหรือว่าของส่วนรวมหั่นคือบางจุดเนาะอยู่ในนครหลวงเฮาประชาชนเฮาหั่นจะทิ้งขี้เหงื่อลงในห้องระบายน้ําหั่นหรือว่าบางคนที่ว่าอาศัยอยู่แคมป์ทางใหญ่ก็จะปัดปวดขี้ดินขี้เหงื่ออีหยังต่างๆลงท้องน้ําหั่นจะเฮ็ดให้ห้องน้ํามันตันแล้วก็เฮ็ดให้เกิดมีน้ําบ่ระบายอีหยังต่างๆหั่นแต่ว่าอยู่นี่หั่นแม่นถึงแม้นว่าอยู่ในแต่ละจุด 50หรือว่า100เมตรหรือว่าต่างๆหั่นเขาเจ้าจะมีจุดทิ่มขี้เหนียวให้แต่ว่าประชาชนเขาเจ้าก็บ่ได้ทิ่มขี้เหนียวสาสายคือบ้านเฮาด้วย
1: จ้ะ
0: และตัวนี้หั่นคือน้องเองเนาะสังเกตเห็นเขาเจ้าก็จะมีขี้เหนียวกับแม่นก็มีความสิ่งแล้วแต่ว่าเขาเจ้าจะเก็บเอาไปทิ่มในจุดที่มันมีถกทางขี้เหนียวหั่นแล้วก็จะมีการแยกขี้เหนียวออกเป็นแต่ละประเภทตัวใดที่สามารถเฮาเอาไปเป็นรีไซเคิลได้หรือว่าเป็นขี้เหนียวเปียกหรือว่าเป็นขี้เหนียวที่ว่าเฮาจะต้องมีการเอาไปเฮ็ดอย่างต่างๆค่ะเขาเจ้าจะมีการแยกขี้เหนียวและบ้านเฮาหันจะโบแยกเลยตัวนี้หันจะก็อยากให้ประชาชนบ้านเฮาหันมีความตื่นตัวว่าเฮาต้องแยกขี้เหนียวเพื่อเอาไปพัฒนาต่อหรือว่าเอาไปเป็นสิ่งเศษเหลือหรือว่าเอาไปเฮ็ดปุ๋ยอย่างต่างๆค่ะแต่ว่าตัวนี้หันก็คาดว่าเปลี่ยนไปได้เนาะก็อยากให้บรรดานักเรียนต่างๆที่อยู่โรงเรียนหันก็มีความเอาใจใส่ตัวนี้ตึกด้วย
1: จ้ะเฮาอาจจะเริ่มจากสถาบันเริ่มจากโรงเรียนโรงเรียนก่อนพอมาโรงเรียนนี่จะจุ่มกันอยู่ดิหมายก็ว่านักศึกษาเนาะแต่ละโรงเรียนนี่ให้ฮู้จักแยกขี้เหนียวก่อนแล้วก็ไปทิ่มขี้เหนียวที่จุดเดียวกันเนาะส่วนว่าบ้านบ้านเฮาเหมือนก่อนใหญ่แล้วก็เป็นหลังไผหลังเล้าบ่ซี่นะอาจจะเริ่มจาก5หลังคาเฮือนบ่10หลังคาเฮือนแล้วมีจุดทิ่มขี้เหนียวจัก2 3ถังถังเป็นพลาสติกบ่เป็นแก้วบ่เป็นขี้เหนียวเปียกขี้เหนียวทั่วไปบ่ซี่นะควรจะเริ่มได้แล้วเนาะเพราะว่าบ้านใกล้เมืองเคียงหรือเฮาเองก็ในอาเซียนเด้หลายประเทศก็เฮ็ดได้ดีและสําคัญก็คือคนลาวเฮาหลายคนก็ได้มาศึกษาต่อที่ประเทศจีนจังซั่นประเทศจีนก็เป็นโมเดลนึงที่เฮ็ดให้เฮานี่สามารถทบทวนบทเรียนและเอาไปนําใช้ได้คือกัน
0: อยู่ออมแอมบ้านน้องเองเนาะที่ว่าอยู่ลาวหั่นก็ค่อนข้างว่าจะมีแต่2 3หลังคาเรือนที่เห็นว่ามีการรักษาความสะอาดแล้วก็มีการแยกขี้เหนียวในจุดนี้ถ้าหากว่าอยู่ในโรงเรียนเป็นจุดนึงที่ว่าเป็นสมรมของนับตั้งแต่เด็กน้อยจนไปถึงผู้ใหญ่แล้วเนาะก็อยากให้เริ่มจากสถาบันครอบครัวเส้นเดียวกันตัวนี
1: ้
0: อยากให้พ่อแม่อ้ายเอ้ยน้องหรือว่าลุงป้าน้าอาอย่างต่างๆสั่งสอนลูกหลานไปในครอบครัวตัวเองให้มีสติเกี่ยวกับตัวนี้ตื
1: ่นแม่นล่ะแม่นล่ะเอาน้อยตอนนี้เขาจะพักฟังเพลงจากทางได้กันน้อยหนึ่งเจ้าน้อยเขาจะมาล้มกันต่อระยะท้ายของระยะลงกับเพื่อนเราเนาะตอนนี้ฟังเพลงก่อน
0: โดยเดี๋ยว

0: ั้งจะมีการเฮียนอย่างหนักทั้งจะพบกับความยุ่งยากต่างๆกับการเฮ็ดธุรกิจทั้งจะเฮ็ดเวียกอย่างอิดเมื่อยก็ตามแต่ชีวิตยูจีนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายสีสันมาฟังการเล่าเกี่ยวกับชีวิตยูจีนของคนลาวจากรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุ93 MHz คือยังอยู่ในระยะลมกับเพื่อนลาวระยะลมกับเพื่อนลาวนี่ไอ้ซักเอกติดต่อหาเพื่อนคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนเนาะได้ลมกันผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงเพื่ออารมณ์สนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อให้เพื่อนคนลาวเฮาที่ติดตามมาฟังรายการ93อยู่ในตอนนี้นี่ได้ฮู้ถึงวิถีชีวิตการใช้ชีวิตการแก้ไขปัญหาเรื่องราวต่างๆของชีวิตที่มาใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนี่ว่าเฮาต้องเอาใจใส่คือแนวใดและการเฮียนเฮาจะเป็นจังได๋อันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นประสบการณ์บ่น้อยก็หลายให้กับท่านผู้ฟังหลายคนก็อยากมาเฮียนหลายคนก็อยากส่งลูกตัวเองมาเฮียนแบบนี้นะอันนี้พวกเขาก็ได้ล้มกันเพื่อเป็นทางอาจจะบ่ถึงคันว่าสมบูรณ์แต่ยังหน่อยก็เป็นบทเรียนให้กับทุกท่านเนาะที่ติดตามมาฟังในการในปัจจุบันนี้การเฮียนปริญญาโทเฮาเกี่ยวกับการบริหารเรื่องการเงินนี่นะเฮาใช้เวลาในการเฮียนจักปี
2: สำหรับทุนของน้องเองเป็นทุนหลักสูตรสากลนอร์แมนใช้เวลาเงินอยู่2ปีซึ่งในนั้นหันจะมีวีซ่าเฮียนอยู่17วีซ่าแล้วก็จะได้มีการเขียนบทนิพนธ
1: ์เจ้า
2: แต่ว่าอยู่โรงเรียนน้องหันจะมีอีกสาขานึงจะเป็นสาขา International Finance ตัวนั้นหันจะมี17วีซ่าเฮียนแล้วก็จะมีการลงฝึกงานเป็นระยะช่วงระยะเวลานึงแต่ว่าสำหรับน้องหันบ่ได้ลงฝึกงานเพราะว่าน้องเป็นเฮียน Finance ทั่วไปในภาคเฮียนหนึ่งนี่เมนจะมีบางวีซ่าที่เพิ่นให้เขียนFinal Paper ซึ่งตัวนี้หันก็สำเร็จไปแล้วบางวีซ่ายังเหลืออีก2วีซ่าเมนยังบ่ทันได้สำเร็จเพราะว่าต้องได้รอท่าอาจารย์สนองข้อมูลให้ตื่นอีกอยู่ด้วย
1: โอ้เจ้าๆเฮียนคอร์สภาษาอังกฤษ2ปีจบตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคนเก่งหลายเนาะที่สามารถเข้าใจแล้วก็เฮียนได้แบบซินี่โดยเฉพาะเรื่องการเงินการค้ำนี่มันว่าเรื่องการคิดไล่เนาะบางคนนี่บ่มักการคิดไล่ปานใดถ้าว่าเรื่องคิดไล่เข้ามาแล้วเจ็บหัวเลยอันนี้ถือว่าน้อยเองเป็นผู้นึงที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้ก็เป็นกําลังใจให้เนาะแล้วก็
2: โดยครับ
1: อันนั้นแม่นเฮามีกําหนดว่า2ปีเฮาต้องจบจากนี้ไปจังซั่นเฮารู้อยู่แล้วเวลาของเฮามีเพียงเท่านี้จังซั่นเฮาก็ต้องได้บริหารเวลาของเฮาบริหารการเฮียนของเฮาให้ดีที่สุดอาจารย์เบิ่งแยงสุขภาพแล้วได้เพื่อบ่ให้เจ็บให้ป่วยนี่มาต่างแดนมาต่างถิ่นแบบสิมันเจ็บป่วยมาบ่สบายมามันมีผลสะท้อนต่อการเฮียนได้เฮาเบิ่งแยงกันจังได
2: ๋คือเท่าที่เฮาฮู้อยู่แล้วเนาะว่าบ้านอากาศบ้านเฮาเป็นบ้านที่อากาศร้อนสภาพอากาศอยู่เซี่ยงไฮ้ค่อนข้างว่าจะมีลมมีฝนมีแดดปะปนกันไปในแต่ละมื้อหรือว่าภายในมื้อหันจะมีทั้ง3สภาพเลยก็เป็นไปได้เนาะแต่ว่าสิ่งนึงที่เฮ็ดให้น้องตอนนี้น้องยังเซิร์ฟภายดีอยู่เนาะแต่ว่าเฮ็ดให้น้องมีความเอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพมันกินน้ําอุ่นเรื่อยๆแล้วก็มีการนุ่งเครื่องให้มันเหมาะสมกับสภาพอากาศหั่นฉะนั้นเพื่อป้องกันเฮาอีกระดับนึงเขาต้องกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็กินวิตามินซีหรือว่าน้ําอุ่นหลายๆแล้วก็นุ่งเครื่องให้มันถึงสภาพอากาศเพื่อเฮ็ดให้เฮาหั่นเพื่อเฮ็ดให้ร่างกายเฮาอบอุ่นอยู่ตลอดเวลา
1: เจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่เขาขาดบ่ได้ก็คือเรื่องเบี้ยเลี้ยงพอใช้พอใจบ
2: ่สำหรับการใช้หันค่อนข้างว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมเลยอ้ายเพราะว่าคือน้องเป็นพนักงานมาก่อนแล้วเวลาการนำใช้เงินอีกต่างๆเขาสามารถบริหารให้มันเหมาะสมได้ด้วย
1: ส่วนใหญ่เงินเบี้ยเลี้ยงที่ได้มาจากรัฐบาลจีนก็คือทางโรงเรียนมอบให้นี่เขาใช้จ่ายอีกอย่างในนามที่เป็นนักศึกษาแบบนี้
2: ในนามพี่น้องเป็นนักศึกษาเนาะน้องบริหารเงินก็คือเฮาต้องหักค่าใช้จ่ายที่เฮาต้องจ่ายก็คือค่าน้ําค่าไฟอีหยังต่างๆค่าอยู่ค่ากินของเฮาก่อนส่วนว่าเครื่องอื่นๆที่เฮาอยากได้เป็นเครื่องใช้ส่วนตัวอีหยังต่างๆหั่นแม่นเฮาจะต้องมีการคิดทบทวนอีกครั้งนึงเพื่อว่าจะเฮ็ดแนวใดเพื่อให้เงินเฮามันพอดีใช้ในแต่ละเดือนเฮาจะต้องหักค่าใช้จ่ายจําเป็นทั้งออกก่อนด้วย
1: จ้ะคิดว่าสิเหลือบ่เล็กๆน้อยๆพอติดถุงติดไท
2: สำหรับน้องเองแล้วเนาะถ้าหากว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเนาะคือตอนมาใหม่ๆนี่ยังบ่ทันมีเครื่องกันหนาวจักผืนเลยก็เลยจําเป็นต้องได้ซื้อค่อนข้างหลายแน
1: ่
2: ก็ถือว่าเกือบบ่พอใช้แต่ว่าปัจจุบันนี้มีเกือบครบทุกอย่างแล้วก็คิดว่าน่าจะพอใช้และอาจจะมีเก็บเล็กๆน้อยๆด้วย
1: เจ้าคนเราเฮาเป็นคนฮู้ใช้ฮู้ใจฮู้ประหยัดอยู่แล้วเนาะหลายคนได้เรียนจบปริญญาโทปริญญาตรีหรือปริญญาเอกกับเนื้อก็พอมีทุนมีฮ้อนเล็กๆน้อยๆ
2: โดยแมน
1: ให้กับตนเองอันนี้ก็อยู่ที่การบริหารเงินคำกำแก้วของเขาเนาะอันนี้เป็นเรื่องปัจจัยที่เขาขาดไว้ได้ท่านซะ
2: โดยแมน
1: จ้ามาถึงตอนท้ายในการโอ้ล้มสนทนากันในระยะลมกับเพื่อนลาวนี่อยากให้ทางน้อยว่าสู่ฟังตื่มนะว่าถ้าเพื่อนคนลาวเฮาบ่ว่าจะเป็นพนักงานมาเฮียนต่อคือน้อยก็ดีหรือว่าน้องๆที่จบมัธยมหรือผู้ที่จะมาค้นคว้าศึกษาถ้าว่ามาจีนนี่เฮาควรจะเกี่ยมอย่างแน่เพื่อบ่ว่าโอ้เสียดายเด้บ่ได้เอามาโอ้เสียดายเด้บ่ได้ฮู้โอ้เสียดายเด้บ่ได้จับอีหยังว่าซินะมีอีหยังบ่ในส่วนตัวของเฮาดอก
2: โดยในส่วนตัวของน้องแล้วเนาะก็อยากฝากให้น้องๆหรือว่าพนักงานทุกคนที่ว่ามีความเตรียมพร้อมที่จะมาที่ประเทศจีนฮั่นหลักๆเลยคืออาหารการกินของเฮาที่ว่า
1: จ้า
2: เฮาจะเรื่องเคยคุ้นเคยกับอาหารบ้านเฮาเป็นส่วนหลายมาพี่เนาะอาหารบ้านเพิ่นๆมันจะแตกต่างก็คืออาหารของเพิ่นค่อนข้างเผ็ดแล้วก็มันแน่และเฮาต้องได้กะเก็บอาหารบางประเภทที่ว่าเฮาสามารถถือมานําได้หั่นเอามาและกับพวกยุกยาอีหยังต่างๆที่ว่าอยู่บ้านเฮาใช้เป็นปวดตนเองแบบใดหรือว่ามียาประจําตัวเฮาก็ต้องได้ถือมานําและสิ่งอื่นๆความอำนวยความสะดวกอื่นๆก็ถือว่าบ่ค่อยมีเนาะเป็นเรื่องอาหารกับยาต่างๆยาปิดปวดสุขภาพต่างๆครับ
1: เจ้า
2: โดย
1: ขอบใจที่สละเวลาอันมีคุณค่านี้ลมกับโฆษกในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนนี่อย่างแรกเปลี่ยนประสบการณ์นํากันเพื่อให้เพื่อนคนลาวของพวกเขาที่ติดตามฟังรายการทั้ง93 MHz ในตอนนี้ได้ฮู้เรื่องราวของคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนแบบซี่ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสําเร็จในหน้าที่การศึกษาเท่านี้อย่างสําเร็จผลขอบใจหลายๆที่เข้าร่วมรายการ
2: โดยขอบใจหลายๆ
1: เจ้า
2: ขอบใจหลายๆทั้งหมดเด้อ
1: เจ้าขอบใจหลายๆเชื่อ

ท่านกำลังที่ตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz มาถึงตอนท้ายรายการแล้วท่านผู้ฟังตอนท้ายรายการนี้พาดบ่ได้นำเสนอท่านมาฮู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนสบายจีประเทศจีนมื้อนี้เสนอท่านมาฮู้เกี่ยวกับประเทศจีนท่านฮู้บ่ว่าย้อนหยังจีนจึงมีชื่อว่าจงกัวคำศัพท์จงกัวเกิดขึ้นในราชวงศ์ฉางเมื่อหลายพันปีก่อนย้อนว่าราชสถานีของราชวงศ์ฉางตั้งอยู่ใจกลางพื้นแผ่นดินฉะนั้นจึงเอิ้นว่าจงกัวจนถึงศตวรรษที่20จงกัวจึงกลายเป็นชื่อของประเทศจีนอย่างเป็นทางการจีนยังมีอีกหนึ่งชื่อเอิ้นว่าหวาเซี่ยหวามีความหมายว่าสวยงามเซี่ยหมายถึงยิ่งใหญ่แม่นแท้จีนเป็นประเทศทั้งกว้างใหญ่และสวยงามเครื่องนุ่งอาหารการกินอยู่ใส่และแหล่งท่องเที่ยวล้วนแต่มีสีสันพิเศษของตนท่านเกียมพร้อมละบ่ที่จะไปเที่ยวประเทศจีนเครื่องนุ่งจีนเป็นประเทศกว้างใหญ่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานบ่เพียงแต่มีเครื่องนุ่งดั้งเดิมหลายชนิดเท่านั้นเช่นสุดฮันฟูสุดถังจวงสุดกี่เผาเหล่านี้เป็นต้นยังมีเครื่องนุ่งของ56ชนเผ่าอีกด้วยถ้าท่านสนใจสุดใดก็ลองไปนุ่งเบิ่งในประเทศจีนเนาะส่วนอาหารการกินอยู่ประเทศจีนอาหารการกินบ่เพียงแต่เป็นเรื่องกินเท่านั้นยังเป็นวัฒนธรรมประเภทหนึ่งท่านสามารถชิมอาหารที่มีชื่อเสียงของจีนหลายชนิดต่างๆและทั้งสามารถชิมอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่นตามถนนในตัวเมืองนอกจากนั้นยังมีเหล้าดีและน้ำชาดีให้ดื่มน้ำอีกที่อยู่อาศัยจีนบ่เพียงแต่มีตึกสูงทั้งทันสมัยเท่านั้นยังมีที่อยู่พักพ้าอาศัยซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบปูฮานต่างๆเช่นว่าเฮือนปุกอ้อมหอบด้วยเดินบ้านทั้ง4ด้านของปักกิ่งบ้านถ้ำของแขวงซันซีตึกดินของแขวงฟูเจี้ยนเป็นต้นแหล่งท่องเที่ยวจีนมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนหลวงหลายโดยมี45แห่งได้บันทึกเข้าในบัญชีมรดกโลกเช่นกำแพงเมืองจีนรูปปั้นทหารและม้าตุนห่วงเป็นต้นบ่ว่าไปถึงแหล่งท่องเที่ยวแห่งใดท่านคงจะบ่อยากกลับปัจจุบันจีนกำลังเปิดประตูสู่ภายนอกและไปสู่ทั่วโลกอยู่เมืองจีนนิวปักกิ่งกับโอเปร่าสามารถแสดงอยู่ถึงเวทีเดียวกันงานกีฬาโอลิมปิกกับงานเอ็กซ์โปโลกก็เคยจัดขึ้นอยู่ที่นี่วัฒนธรรมโลกเบ่งบานเป็นแสงประกายน้ำกันอยู่แห่งนี้ประชาชนจีนกำลังอ้าแขนต้อนรับท่านอย่างอบอุ่นที่ท่านฟังจบไปทั้งหมดนั้นแม่นข้อมูลข่าวสารการสนทนาและซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนผ่านรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนเกือบ1ชั่วโมงกับวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังรายการนี้สามารถรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าอาทิสักดำเนินรายการสู่ทานฟังขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกท่านลาก่อนสบายดีใจเจียน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอารยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: Marco Bolo

เที่ยวประเทศจีนลาสวงหยวนมีการไปมหาสู่กันกับประเทศต่างๆของอาเซียนแอฟริกาและยุโรปในสาวต่างประเทศที่มาจีนในเวลานั้นผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดแมนมาโคโบโลที่เป็นสาวเมืองเวนิสของอิตาลีซึ่งมาโคโบโลแมนเกิดในปี1254และเสียชีวิตในปี1324ในฤดูร้อนของปี1271พ่อและอ่าวของมาโคโบโลได้พาเพิ่นออกจากบ้านเกิดผ่านการเดินทางยังทรหดอดทนเป็นเวลา4ปีและมาฮอดจีนมาโคโบโลเป็นคนฉลาดหลังจากมาฮอดจีนแล้วบ่โดนก็เฮียนเว้าภาษามองโกลขี่ม้าและยิงธนูเป็นคูไลข้านมักเพิ่นหลายมักพาเพิ่นไปสำรวจเวียกงานเรื่อยๆต่อมามาโคโบโลได้บันทึกหลายบอนโยภาคตะวันตกเสียงเหนือภาคเหนือภาคตะวันตกเสียงใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกของจีนในปื้มของเพิ่นในนั้นหลายบอนแม่นเพิ่นเคยไปแต่ก็มีบางบอนอาจจะแม่นเพิ่นได้ยินตามเล่ากันว่าเพิ่นเคยเป็นเจ้าของเมืองหยางโจวเป็นเวลา3ปีอยู่จีนโดนแล้วคนอลบทั้ง3คนนี่คิดฮอดบ้านเกิดที่สุดจึงห้องขอกลับคืนประเทศหลายเทื่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้วพวกเพิ่นก็เดินทางกลับบ้านผ่านเวลา4ปีไปในที่สุดได้กลับคืนฮอดเวนิสในปี1295ตอนนั้นพวกเพิ่นออกจากบ้านเกิดได้24ปีแล้วคนอยู่บ้านคิดว่าพวกเพิ่นเสียชีวิตในต่างแดนแล้วแต่บัดนี้สัมผัสนุ่งสุดตะเว้นออกกับมาคนในบ้านเกิดนึกว่าพวกเพิ่นต้องได้ถือเอาเพชรนิ้นจินดานับบ่ถ้วนกับมาฉะนั้นจึงได้ตั้งชื่อไข่มาโคโบโลว่าล้านหลังจากนั้นบ่โดนระวังเวนิสกับอีกแคว้นหนึ่งที่ชื่อว่าเกโนอาได้เกิดสงครามมาโคโบโลจึงได้ซื้อเรือลำหนึ่งและบรรซาเรือด้วยตนเองเพื่อเข้าร่วมกองกำปันโฮบของแคว้นเวนิสแต่ในที่สุดเวนิสเสียใจมาโคโบโลถูกจับเป็นสะเลยเซิร์กถูกคนเกโนอาขังไว้ในคุกคนเกโนอาได้ยินว่าเพิ่นเคยไปตะเวนออกก็ไปคุกเรื่อยๆเพื่อฟังเพิ่นเล่าสิ่งที่ได้ฮู้ได้เห็นอยู่ตะเวนออกอยู่ในคุกมีนักประพันธ์ผู้หนึ่งได้บันทึกสิ่งที่มาโคโบโลเว้านั้นและเหยียบเหียงเป็นปื้มหัวหนึ่งที่มีชื่อว่าบันทึกการเดินทางของมาโคโบโลในปื้มบันทึกการเดินทางหัวนี้มาโคโบโลได้วาดภาพโลกตะวันออกที่อัศจรรย์ได้แนะนำเหตุการณ์การเมืองที่สำคัญฮีตของประเพณีการเสื้อถือศาสนาตัวเมืองที่มีชื่อเสียงเครื่องปลาของดงและการฆ่าในระยะคุบไลคานพอปื้มหัวนี้ถึกพิมพ์จำหน่ายก็ได้รับความนิยมสมชอบจากคนอลบที่สุดเช่นเดียวกับเจ้าฝันหาอารยธรรมตะวันออกภายหลังศตวรรษที่15แล้วนักเดินทะเลและนักผจญภัยของอลบล้วนแต่ได้รับผลสะท้อนจากมาโคโบโลคือไปซอกหาประเทศที่มีเงินค้ำยังหลงหลา

0: ปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มกราคม 2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป

蒲泰山。ในสมัยโบราณภูไทซันชื่อว่าภูไตซันยังมีชื่อว่าไตจงไทเย่และไตเย่มันตั้งอยู่ในเมืองไทอันภาคกลางของแขวงซานตงเป็นภูตะเวนออกที่สุดและเป็นภูศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในจำนวน5ภูศักดิ์สิทธิ์ปี1987องค์การยูเนสโกสหประชาชาติประกาศเป็นมรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมของโลกภูไทซันเป็นบอนที่ฮงเต้ทุกสมัยบูชาเทวดาซึ่งมีฐานะสูงที่สุดในสมัยบูฮานฮงเต้หลายองค์เคยจัดพิธีบูชาเทวดาอยู่ภูไทซันตามเล่าลือกันว่าฮงเต้อู่ตี้ของราชวงศ์ข้านเคยไปภูไทซันเจ็ดเถือฮงเต้เฉียนหลงของราชวงศ์ชิงเคยไปภูไทซันสิบเถือฮงเต้ถือว่าภูไทซันเป็นสัญลักษณ์ของเทวดาฉะนั้นจึงไปบูชาอยู่ภูหน่วยนี้และเฮ็ดให้อยู่ทั้งภูหน่วยนี้มีวัดมีการแกะสลักป้ายหิงมีขัวและศาลาอย่างหลวงหลายจอมภูยี่ขวางจอมภูยี่ขวางเป็นจอมภูสูงสุดของภูไทซันซึ่งสูงจากระดับหนาน้ำทะเล 1,524 เมตรอยู่ทั้งจอมภูมีวัดยี่ขวางแปลว่าเจ้าสวรรค์ในสมัยบูฮานก็แม่นตั้งแทนบูซาอยู่แห่งนี้บ่อนี้ยังเป็นบ่อนที่ดีสำหรับการส้มตะเวนขึ้นและทะเลเมฆประตูสวรรค์ใต้ประตูสวรรค์ใต้ยังมีชื่อว่าประตูสวรรค์สามแม่นประตูสุดท้ายในการขึ้นภูไทซันก็แม่นประตูใหญ่ของจอมภูไทซันวัดเทวดาของภูไทซันอยู่ทั้งภูไทซันมีสิ่งก่อสร้างบูฮานหลายวัดเทวดาของภูไทซันหรือวัดไต่เมี่ยวก็แม่นแห่งหนึ่งซึ่งแม่นบอนที่ฮงเต้ทุกสมัยบูซาเทวดาของภูไทซันประตูฮูบกงอยู่นอกประตูจังหยางของวัดเทวดาของภูไทซันเมื่อฮงเต้มาบูซาเจ้าฟ้าอยู่ภูไทซันต้องได้จัดพิธีง่ายๆอยู่แห่งนี้ก่อนแล้วจึงไปจัดพิธีทางการอยู่วัดเทวดาของภูไทซันหอเทียงคว่างเป็นหอสำคัญที่สุดของวัดเทวดาไทซันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซุงเป็นบ่อนที่ฮงเต้บูซาเทวดาของภูไทซันในสมัยบูฮานอยู่ทั้งฝาของหอนี้มีรูปแต้มฝาผนังขนาด

าดไงคือยาว62เมตรสูง 3.3 เมตรซึ่งได้แต้มสภาพที่เทวดาของผู้ไทชันไปลาดตะเวนและกลับมาเมียงเครื่องศิลปะอันประเสริฐระหว่างทางเขื่อนผู้ไทชันมีบ่อนหนึ่งชื่อว่าจิงสืออึมันมีชื่อเสียงหลายแม่นย้อนว่าอยู่ทั้งฝ่าหินสันได้แก่สลักคัมภีร์ศาสนาพุทธในรูปแบบเขียนลี่ซูแต่เดิมมี 2,500 กว่าตัวหนังสือแต่ผ่านฟ้าฝนลมแดงเป็นเวลา 1,400 กว่าปีเดี๋ยวนี้ยังเหลือแต่ 1,043 ตัวหนังสือแต่ละตัวใหญ่50ซมมวลทนคนทั้งหลายเอื้อนว่าเป็นบรรพบุรุษของตัวหนังสือใหญ่

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
2: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
3: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

ม่าท้องสำลิดปีพันเก้าร้อยหกสิบเก้าในสุสานของราชวงศ์ฮั่นตะเวนออกที่เขตเว่ยอู่แขวงการสู้ทางภาคตะเวนตกของจีนได้คุดวัตถุโบราณที่ล้ำค่าอันหนึ่งขึ้นมาคือม่าท้องสำลิดม่าท้องสำลิดตัวนี้เต็มไปด้วยสีเขียวของท้องสำลิดทั้งว่าม่าตัวนี้ความสูงมีแต่ 34.5 ซมเท่านั้นแต่ว่าหางคิงที่ล่ำสันผัดเข้มแข็งหลายซี่ตีนที่แลนไว้หางที่เปียวสะบัดดังและปากที่อ้าน้อยหนึ่งล้านแต่แสดงให้เห็นม่าที่กำลังแลนไว้คือของแท้สิ่งที่ประหลาดน่านแมนอยู่ก้องตีนหลังขวาได้หยับนกแอนที่กำลังบินตัวหนึ่งเซิงหมายความว่าความไฟของม่าเลินนกบินอีกและแสดงให้เห็นท่าทางของม่าที่แลนไว้จนตีนประหยับดินทรงแสงเถิงความหมักของเซาบูฮานที่มีต่อม่ารัฐบาลจีนได้กำหนดเอาม่าท้องสำลิดเป็นเครื่องหมายของการท่องเที่ยวจีน

วิธีการพิมพ์ก่อนบันทึกสามวิธีการพิมพ์ถ้าผู้เฮียนหนังสืออยากได้ปื้มหัวใหม่ก็ต้องกายเอาแต่ละตัวในสมัยราชวงศ์สวยได้บันทึกสร้างวิธีการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ที่เป็นแป้นขัดเฮ็ดให้การพิมพ์ปื้มไวขึ้นแต่ว่าพิมพ์ปื้มหัวหนึ่งก็ต้องขัดแป้นยังดวงหลายจึงเสียแห้งหลายฮอดสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือเมื่อ900กว่าปีก่อนนักบันทึกสร้างผู้หนึ่งที่ชื่อว่าปี้เซิงแล้วเป็นประชาชนสามัญผู้หนึ่งผ่านการทดลองหลายเทือกแล้วได้บันทึกสร้างวิธีพิมพ์ด้วยเบ้าแบบตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้แล้วคว้าตัวหนังสือแต่ละตัวอยู่ทั้งดินดากก้อนน้อยๆแล้วเผาให้แข็งเพื่อเป็นตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้ในเวลาพิมพ์ปื้มเอาตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้เหล่านี้เลี้ยนให้เป็นแม่พิมพ์แล้วจึงพิมพ์หลังจากพิมพ์แล้วจึงมั่งตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้เหล่านี้ออกเพื่อใส่เถื่อหนาวิธีการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ที่เป็นตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้ที่บันทึกสร้างโดยปี้เซิงทั้งประหยัดเงินทั้งประหยัดเวลาเฮ็ดให้วิธีการพิมพ์เข้าสู่ยุคใหม่วิธีการพิมพ์ดังกล่าวของจีนไม่เผยแพร่ไปฮอดเกาหลีญี่ปุ่นที่อยู่ทิศตะวันออกก่อนแล้วเผยแพร่ไปฮอดเปอร์เซียและเอเยปต์อยู่ทิศตะวันตกการบันทึกสร้างวิธีการพิมพ์ได้เฮ็ดให้การขึ้นใหญ่ตัวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในโลกไว้เคลื่อนยังหลวงหลายวิธีการพิมพ์ด้วยตัวหนังสือที่เคลื่อนใหญ่ใดนั้นเป็นการประกอบส่วนใหญ่

0: อัดแน่นด้วยข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิง CMG FM 93 MHz
1: จู่ชงจือกับอัตราส่วนของสินหอบวงมนอยู่ด้านหลังของดวงจันทร์มีภูหุบวงมนหน่วยหนึ่งถูกตั้งชื่อว่าภูหุบวงมนจู่ชงจือจู่ชงจือแม่นนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์และนักประดิษฐ์เครื่องจักรที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์ต่างๆเหนือใต้ของจีนในยามยังน้อยเพิ่นเกิดสลัดและมักเฮียนมักวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์วรรณคดีและปรัชญาผ่านการทำเฮียนและค้นคว้าอย่างดุมันภาคเพียนได้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในโลกในที่สุดผลงานของจู่ชงจือในด้านคิดไล่อัตราส่วนของเส้นหอบวงมนถูกโลกหับห้องโดยทั่วไปบนพื้นฐานของการค้นคว้าของคนในอดีตเพิ่นใช้วิธีตัดหอบมนผ่านการคิดไล่พันกว่าเถื่อแล้วได้หับอัตราส่วนของเส้นหอบวงมนอยู่ระหว่าง 3.141526 และ 3.141927จู่ชงจือยังเสนอว่ามูลค่าประมาณของอัตราส่วนของสินหอบวงมนแม่น355/113เอิ้นว่ามีลือซึ่งได้ซุกยู่การคิดไล่อัตราส่วนของสินหอบวงมนให้ถึงระยะใหม่นักคณิตศาสตร์ญี่ปุ่นเขาหลบมันว่าเป็นอัตราส่วนจู่

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

รูปแต้มจีนรูปแต้มของจีนแม่นไส้ฟอยน้ำหมึกและน้ำสีแต้มอยู่ทั้งเจี้ยหรือผ้าไหมเมื่อรวมกับการแพร่จีนและงิ้วปักกิ่งแล้วถือเอื้อนว่าสามสุดยอดภูมิปัญญาแห่งชาติของจีนโดยแบ่งตามเนื้อในรูปแต้มของจีนถูกแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่คือรูปแต้มคนรูปแต้มภูผาแม่น้ำและรูปแต้มดอกไม้นกในสมัยจั่งกวกยู่เจียนได้มีรูปแต้มคนที่ดีสมควรแล้วทอดราชวงศ์ถังได้บรรลุจุดสูงสุดนักแต้มรูปคนที่มีชื่อเสียงมีกู้ไข่จืออูเต้าจื่อและอื่นรูปแต้มผู้ผ่าแม่น้ำกำเนิดในราชวงศ์ชิงทอดราชวงศ์สุยและทังจึงแยกเป็นประเภทรูปแต้มอิสระทอดราชวงศ์ซ่งบรรลุถึงระดับสูงสวยงามและเป็นระบบดีมีผลงานดีเด่นหลวงหลายนักแต้มรูปผู้ผ่าแม่น้ำที่มีชื่อเสียงมีหลี่ซื่อชิงฟ่านควันทางหญิงและอื่นรูปแต้มดอกไม้นกมีเนื้อในเกี่ยวกับสัตว์ป่าแมงไม้และอื่นๆในธรรมชาติรูปแต้มประเภทนี้กำเนิดในสมัยราชวงศ์ต่างๆเหนือใต้ทอดราชวงศ์ซ่งจึงขึ้นสู่ระดับสูงนักแต้มที่มีชื่อเสียงมีจูตาที่แต้มดอกไม้และนกเก่งเจิ้งเฉี่ยที่แต้มไม้ไผ่เก่งชีไปซือที่แต้มป่าและกุ้งเก่งและผู้อื่นๆโดยแบ่งตามฝีมือแต้มรูปแต้มจีนต้นต่อมีวิธีแต้มตามความเป็นจริงและเน้นนักรายละเอียดและวิธีแต้มแบบเสรีและเน้นจินตนาการของผู้แต้มรูปแต้มจีนก็คือรูปแต้มตะเบนตกที่แต้มเน้นความจริง

ย้ำยังน้อยไก่สองตัวนี้ให้เดียมซาจนตีกันย่อนหนอนน้อยๆเมื่อนาใหญ่ขึ้นแล้วความหักแพงระวังไอ้น้องยังเลิกซึ่งอยู่ยังจะได้ห้องหากันอันนี้ในเปรียบไก่น้อยใส่คนในแต้มความในใจของเพิ่นที่มีต่อชีวิตว่ารวมแล้วแบบแผนของฮูบแต้มจีนมักจะมีความสง่าพาเผยทั้งมีใจกว้างทั้งมีด้านสวยงามและละเอียดปราณีตมีเนื้อในอุดมสมบูรณ์หลายรูปการก็มีหลายสีหลายสันคนงานรูปแต้มของจีนแผ่นหนึ่งนอกจากรูปแล้วยังมีกวีและกาประทับฉะนั้นรูปแต้มจีนแม่นศิลปะที่ผสมประสานกวีการเขียนงามรูปแต้มและกาประทับมากคนด้านศิลปะและแบบแผนสูญเผาในหับการย่องยอจากประชาชนในโลกรูปแต้มจีนบ่เพียงแต่เฮ็ดให้ชีวิตของคนสวยงามขึ้นเท่านั้นมันยังได้นำเอารสนิยมที่สุภาพอ่อนโยนและการซื่นซมศิลปะมาให้คนทั้งหลาย

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น.และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น.จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น.เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ูที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความหู
1: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
0: ขอยืมหูทานแด
1: จะพาทานเบิกบานสำลักใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวล
0: ๆสัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนและลาว
1: ทานสามารถติดตามฟังได้ในรายการ
2: ลงดีมีประโยชน์